ังคมเพียงแต่ตุสาวหานิสัยสวัสดีพระบรมวันนี้ขอเสียงลุกพายอสุเป็นญาณนอฮาเลลูยา